0: ไปจะตกกับดอก
1: อ่าโ
0: อเคเอาแค่อารูเอาให้ใส่ชุดดอกเลยสุกค่ะ
1: อ่าโอเคมอสรอกก็เรื่องไกลจะตัวยังคนนุขับรถไทยแบบใครจะแต่เกิดมากันน้องมอสรอกบัวผ่านกันนะนี่ค่ะใครอยู
0: ่มอสรอกก็ว่าบุยให้บุรุงบุรุงพัลมีฟังตามโอเคซาดรอมคนใกล้ไม่ดีนะตามก็ซาดรอมวิสิไลมาเห็นขัดดูโอเครอมดีตักตีมตังลาจอร์ตอรอมดีจาบราบัวบราดอกฮัมซาวีพายุนี
1: ่
0: อามอสซันติฟิกดูนี่มันอ๋อก็มาร์จินไปยี่มาร์จินบอยไอ้มอสก็ไอเด็กครับ plus จับระมันเรื่องจุลศาสตร์ใช่ไหมครับรอมดีมอสว่าสามารถให้นักจักรบุญนุกบ่ายมาตรงน
1: ี้อ้าวมอกุญแจกางก็นักจักรนี่นุ่มไต่ตั้งแล้วตรงมันนั่งยามาร์จินโปลตินนอกไก่จักรได้อ้า
0: ว
1: ก็มอสก็ไอเนี่ยนี่ก็บ่มาให้ถึงตั้งขยันนั่ง
0: มอสก็ไอเนี่ยก็พูดเลยสารวิหาสูบสูบคลายมุสกีเรามุสก็ว่าบาร์มิสคอมพอสฟาร์นี่ก็คืออีเรียโปรดักต์ดีไอพีเราพอเราดีใจมันเนาะแต่การกษัตริย์เนี่ยกำลังกูว่ามุสกี้ร้องกับบางรีกัยแค่ไหม
1: อ้าวอามาบิธีกรีกับสักร้องเนี่ยบอกกับคำหนูเห็นนะแต่ตาวกังนุขานี่นี่สารบกังหรือกับมาหันโลไลบักไลร้องเลยจังขาให้นายชดโอเคแค่ว่ากังละร้องเนี่ยแค่หนึ่งบ่มาให้แค่ไก่แค
0: ่โอ้กังละเนาะแค่ไก่เช้าจีตาโตบุษราสนามจะไหนกับมาบ้านเราแมร์เก็ตมันโอ้เจ้าสาราไปเจ้ามันไอ้ไก่มันนี่ต้องมีสาราไปไก่มันเอาโอ้บอกแกคือสกังพันอ๋อมันฮักคุณมุนีเพราะสกังบริยาสาราไปตัวนี้โอลาโรเชื่อว่าตัวนี้ดีแค่ฮักฟันมันไอ้บ่ตอนนั้นมากรูดบริวมันบางทีมันแค่ใครอ๋อ
1: แล้วก็นั่งชาวนาทางก็กังเราบิชบุญบุญน้องบุษรองเลยดอกพัล
0: รอมดีฮัตติไปชาตรุ่งเลยมันฮัตติไปชาวีบางสมุชรกชาตรุ่งเลย
1: ชาตรุ่งมันแต่น่ะโอเคสงโมกบินอรถทัลิกบากันบ่ทัลิกรอกแค่บุษรอกทัลิกบ้าน
0: ทัลิกรอกกบังนกตองก็ plus ซาดรมวิชินตองทัลิบมัน
1: โ
0: ออังตอรอกกบังคงโนใจทัลิกมันมังสกายจัด
1: นั่นเป็นทัลิบมันแต่น่าเห็นนะ
0: ทัลิบมัน
1: โอ้โอเคนนอมุนสงนามุสงมิลอกรอกไก่มันนี่บ่มาให้แค่ไก
0: ่โอ้โอสงกับมาสนัยมิลอกบ่มาให้เนาะสุขุยละฮะสมุกสมุกเกตโนว่าสาระสกังโอวันเต็มคลาสบ่าตักดกบังมาสาราจะนำให้ปวดดูที่ซิสเต็มรกไปแก่เอามาร์เก็ตต์นายฟโนสาราฟังซะฟังซะกันเลยโอ้รบให้เนาะทายชิงสามให้เนาะก็มาร์จินบ่อยก็ไอ้มันอ่ะ plus ให้เนาะฮักอรุสกังไปเรื่อยคุยมุสีรกมันเองจับระบบรกก็ส่งรกเลยบ่อยก็ไอ้มันอ่ะเกี่ยมาร์จินบ่อยก็แค่แค่รอมดีอ่ะบ่ก้าหามจับระรกบ่บระรกก็สก้าหามก็สิมีอ่ะบนบางทีนี่แค่แค่สักกู
1: ก็แค่มิลอกรอกไก่แข็งไก่ไก่มันยาวกลัวบุษกมาสรองหนังบุษไทยตรงมานั่นนี
0: ่มิลอกไก่ฮานอุนุใจเสียบบุษพัดพันเนาะล็อกขาก็พัดพันบุษไทยรองรองไปทางมาสไก่เชื่อกันรองดีบุษโตดอตินบาร์ซิกันบาร์มันยาวกลัวบุษไทยไทยอยู่ใครจะ
1: บ้าแล้วไก่บุษไทยเจอไทยมันเนี่ยมอหนึ่งมาสปอติเดพาร์นะครับชาติชิซาเดพาร์
0: กบังไก่แข็งแบบกอมไก่ฟันอดฮัตติบาร
1: ์อ
0: ดิสก์ปนอวายเชื่อรักเลยพัลิมันตัวไม่ชินกันเลยก็สิมีกี่ตึงสิเอาบ่ตัวตัวนี้นะแข็งแบบสามงกบังมาวิ่งกระดิ่งมันแข็งฮอร์จ้าฮอร์ราให้หนุ่มคนนี้พลอดจักรตัวรีฟอยู
1: ่
0: ยี่บนบางไอ้กบังไก่แข็งฮัตติบาร์อดวายนี่ร้องพัลิมันเอาบ่ตัวคนดีนี่อยู่ไทยตัวคนนี้ตัวรีตัวมาหายใจ
1: ก่อนแล้วฮัตติบาร์อดไทยบุษรกพัล
0: บีสตีริสตาให้รักแข็งร้องดีพัลิมันอ๋อบีสตาร้องสักรักพัลิมัน
1: มีรักทัลบุษมัน
0: Tabuk market tu, belakang no mana seramai batali bagai. Romi tabuk tabuk no kailai cangka. Seramun sih macam baru ramah ke kaitha go. Tabuk ni kai macam first time go kali mana. Plus u baru ramah sih ke aingu masing.
1: Oh.
0: Am hayo.
1: Aw salah tak ke? Peranya talba tal sini ba tal dog rock. Milok mana mana hai cina.
0: Tal dog mana kah?
1: Tal dog kah? Kuman tang ke? Tak lagi yang mana milok ini besar milok palkana.
0: ก็อย่าริมายันจะเกิดรอมรอมดีซาจะไม่มูไลร
1: อ
0: กไลปัดมันนี
1: ่
0: สักมูระตกใจอยู่นกใ
1: จ
0: อ่ะนกสัลบุรีนางมูนามรองนกใจอย
1: ู่แล้วก็ตาบุญนนท์สงนามสงมาค่ะให้ชีโอ้ก็หนึ่งจอดตัวนกใจอยากุญย์ไงนี่สักมูระรอกมูไลรอกไก่มอสฮันดีไก่ทะเลรอกฮันดีกังละฮันดีคักลูรอกฮัน